มิดแวร์ฮังบิงกยุดมังกว่าในสังรุงหดับมึงปลอยดักอเซลบาวสันล่างรูปเวโฮตุยประตูมกระทรึบเบิดลงล้อต้องกระสังรุงเกยุเละระเวไม่ตรกกมุงจุนุมโยเนอเซตกว่าตนุงทนสารปอตรปันโตปะปลุเนมยะมังตะงานปอครามอิดเวปกรูทาปลอยดิ่งมุนเรียดเวกรนุกจะได้ปะมือแกเวเกะตืมรอยเปลี่ยนปะเปลี่ยปร่างมีเลือดนับสมะเปะเปลตะไลตุดาวมังตะไลตีประเงมอักใจประดาวรบหังตะไลแวปะตะปะตันฤเกียวตืมตะไลเรียเวมึงรุกแนวเหล่ารุกจะได้ปล่อยดักอเซลเจลุกเตืองรับแฟงทนกรุปะเปลี่ยสวากเลือดเงมอักหังตะไลสันเตรยมึงมาเอ่ยแม่มึงนอนปะกระเจ็บตะไลเท่าลุกเพื่อไปเจียวหังปล่อยทาปล่อยปลาทับลอยดิ่งมุ่งอังกระตือเปรตเอาน่าปล่อยขับแองกับแวร์แวะเก้าเนวประตอนน่าตะโจแงเหี่ยมปะเปียวปะมือตะไลแวร์แรมประตับเปรกละเปรือมือหางแงตัวตื้มตะไลแวร์ไปแฮบตะตื้ยมึงมือทับลอยดิ่งมุ่งเรียกเวแกแวร์หออะตื้ยดิ่งทิหาทวีตเปรตเอาตะเตียงมึงมึงตะไลเรียเวมึงเอ๋ยแค่เวหออะตื้อยบุกปะปุปนีแปะหางตะตึ๊บปรันจวอะตื้อยปลาคิรแรมปะตอบเปลือยกล้าเปียวปะโกปะชิงปลายปลาไรเจแหมกละโลมึงซุยอะนะปลายยาลายเนเนียวปุปนีก็เวหอเจ้าเจริญเปียกัดมั่งโรคกะตะไลตุ้ยเปียวอะนะปลายเมาตะไลติบไตรปะดาวรูปหางไรในปรันจวปรองปรินมึงเวหอนะปลายเนียวจิปะเตอร์เนเนียวอะมังปรันจวหางเกริกะตึนแงตุ้ยปะครูมึงเวยั่วกะนอนรูปเวบุยะกะนองกะตุ้ยปะตึมกะตรึอะมาร์เวงจรันสร้างครูครัวมะบ่อยริมปูสร้างมึงนึกยาลายนันเนียวมารูปแวเปลือแงปะเมนบุ๊มาเกตสมะแปะเปลแปะเกละตลายตุยปรองเปรนบุ๊ปะเตะตลายคับปุปะเตอร์มึงอนาปล่อยเปียวกะแวหอเม็ดดิ่งฟันตายบ่อยทนดาบักเบาเอียลาวเปรเทาย่อก็เมาแวตะไลติปนาปลอยตะเวียนและร่ำหางสังเนาะและเจนเปรียวเมาตะไลติปรบพังเรียในกิรปคอมหางเก่าบิงตาเรียในและเปรียวร่ำหางดังกนุกกนาอันนาปลอยยังอตื้อยบทบาทและเปรียวหักกุมกบปะโกปิจิงปลายปลาโบปากลาปรันจวแวหอปรือกิรกระตื้นกระยัดไอเตรมกระเนมเปียตะไลติปไรเจกระยัดไอหดังกระเจียบล้อเปรอะกนวะตารณะปล่อยปะตืมรูปเวหอตุยปะโตแงมังตารลันเอมุงทนตรปอตรกะเรนายตรนตตปอและปะและปะโตแงตะไลกิดเกยมุงกะนองเปรอะจุงอึงมัดตันลันเอเวียดนามเอปะโตตังตารณะปล่อยระเมดเปียวระเวหอมเอ็ดมุงชนุมหะตืมยอยเนอเซตกวาตนุงบายปลายโกทนสรปอตรปันโตปะปลุเนมจิงเลเปรอะกนวะในไรเจกะยะดิโลบ่อยยาลายหาตึมระพึงสมอากเต็ดสมอากกุมกบตาร์ย่อยแน่เพื่อไปเจ้ารำเอ็ดมึงแวหอห่างปอกรุบแวนันเนียวตุยปะเกาะกระตือแปะแงะก็เพื่อแวเปียวรำเอ็ดมึงแวหอมังริมโปสังเจยยุ่มยัวล้อแงะหาติบเกละหาตึมตะไลขับแกงนอนมึงอนาปล่อยเปียวก็แวหอตรกกระเนียเพื่อประตูมรุปแวงรเมียดเปียวรำเอ็ดมึงแวหอจิงตะไลจวดประตูกระบะมังริมโปสังอมังตะไลทิพย์เคล็ดไรเจ้ปุ๊บเลยตัวตึ้มหน้าปล่อยใบบนแลนจะลายไรในคับพระเองกับแวบุยกระนองกับประตูมังเปล่าประตูมห่างเวเปียวรุปแวเมื่อตัวตัวบุปเตะห่างเปล่าแรมห่างแง่ตัวตะไลแวหักกลุ่มกู้ปุ๊บบังปะโกปจิงสังโนบนแลนไรเจ้ไรประดามเปล่าเคยปักรุปแวหออมังริมปูสังบราเละซาปักรุปบุกมาเกตสมะแกตลอนนนเละซาตะไลคับกละกระเจ็บตัวเวปียวโตจอยเกลลูรุกแม่มึงนนรูปเวโฮแนวหมอบุมังตรายทิพห้างอมังริมจันแนวมึงหตุ้มบอนแลนไรใน

0: ปกาอดีมตรแกงปกโกปจิงกองประสิมตรมตาเตรียมเปรย์เยอะฮัตุมตะลายรวายตุยบายุจิงเลอดีมตรปกโกปจิงใบเวียดนามเปรย์อดีมตรฮอมอปรากตุเปลนบังจารเงียวเปลนระนองปรากปจโรบังฮัตุมปอตุเปลนจารเงียวโบเตอร์เกลปะปลุตรปันจันโตปรากเจ้าปกาซาโรปอเบรโตติปรากปัดลงฮอมอปุนอดีกงแกตะลายพิงเยอะตะลายแกงเวลังเงาะปรย์อันแนงบาคขนมกระจับพังเวปแกงกระจับหมอกรูรูปกองปรอะเงะปรอะมังกองปรอะเตรียมกระเดมทางหมอเตรียมเรจอรวงจรันปัดแลบเตรียมกระเดมเงะปะจิงใบเวียดนามหมอระปะจรองตาตะลอยเจ้าปะกะเงะปรอะยื้อหางตะลอยเจ้าปะกะใบตาตะลอยปลุกเล่างี้ได้อะไรแม่มังกระนอลปลุกเปลี่ยนตัวปานทงตัวเปอร์ตัวเปรียมงี้ได้มรัวตัวระโตสะบานปลุกเล่ากระนอลปลุกแม่เปลี่ยนจูทงตัวเปอร์ตัวเปรียมเจ้าปะกะประเสริฐพักระปาร์อมังจรันตนาเงะปรอะหระปะแกงหลอนจารปองเงียบรื้อเล่มบุญเวียดนามเนียงเงียบรื้อใบจารเงียวตัวกอลกาซิดนีย์ขมอตุยเออมานอนเงียดเจ้าปะกะผักแปรบังแม่ปลุกตุกเกอร์จูปลุกแม่กลายแปรหังซาอมังฮาตึมเปลืองเงี้ยฮาดอกตุยบุญกรองบุปเตะปะบลอร์บุเตะเปลืองเงียบประกอนเปียวปะบลอร์มรุ่งเงียบรื้อบุเตะเปียวรุ่งประมดมรุ่งเงียบรื้อหังตะไลแกงปะโกเงียบรื้อเสมออากาตุกเกอร์ปะตุกเกอร์ดีเปลือกเจ้าหันเซอจิ้งโฟปตรอนยิ่งเด็กมารวดเหล่าตัวเล็ดเหล่ากระนอซาเปลี่ยนสะพานทงตุรเปอร์ตุเปเดมประกาศเปรย์เปย์ยอบเบเบะอัมตาตาเลยบังยิ่งเด็กมารวดเหล่าปลุกตัวกระนอปลุกแม่เปลี่ยนเหล่าทงตุรเปอร์ตัวปลุกป้าบังจิ้งโฟแก่ไปแรงแก่ได้อลุกงเงียบแก่ตาเลยปลุกประกอบไปจิ้งอลุกงเงียบเปียวยื้อหางกรูรูปจิ้งเกวียนโบราณตัวจันแกงกะปรวะประกอบไปจริงตุเปลนอลุกงเงียบตุยเวปจริงตะลายรวายอลาลวนเปียวเกียร์ได้เตรียมกระแดมโปจันเกียร์ได้เตรียมกระแดมบังฮัตึงบุญแลนห้างกระแจบแม่ยัวลอนหมอตุยเวยินดีมารวดเหล่าตุเล็ดเหล่าเซกเตอร์ปอตุเปเดมบังจิ้งฝูประกาศประเพลย์ประยบเลตะลายรวายประกอบไปจริงอลุกงเงียบใบในเซกตริซาตาตะลายสปันยินดีมารวดเหล่าปลุกตัวทงเตอร์ปอตัวปลุกป้าตุยจิเลนอบังปรวะกวนอนอมจันบ่าวปกปจิงเลอลุกงเก็บจิงเลอรโดเงยยอบมังฮตุมอลุกงเก็บประกาศระเพกเกอแมปโลจันโตบุเตะเปลนลาลอนกงเก็บอากาปรอปามังฮตุมอลุกงเก็บบัวเกลแมปโลฮิตาเงยเด็กอันใดฮามอตุจเวมังกระนอลโปรแมปแปลนตุรปันอันใดมุ่งปรุงแฮปตะเลเจเรบังระพายหางปรุงแฮปปะเตหรุบยาไลอรกอปจื้ออภิบันเนปนีนิมิตแวมิกยุนฮตอรจกะตอยปมังบวนปึกเลนิมิตแวมิกยุนอมังมุ่งปรุงแฮปพระเตถอย
1: นอระจิวระตบุนรปนารดังเบาปังระจิวปะตหรุบยาไล
2: នៅរាជវរដ្ឋបុណ្យបណ្ណារដឹងបោប៉ាងរាជវបដារូបយាល័យកកូកនប្លេប៉ាងដែលបុលក្រអបុយកនប្លេប៉ាងដែលបុលហតឲ្យមឹងរដ្ឋបុណ្យបណ្ណារដឹងបោប៉ាងរាជវបដារូបយាល័យអើកនប្លេប៉ាងដែលបុលគីស៊ីនសណាំបារពោបយត្រោគិតលើជិញសាច់គិតណៅតបៈដូចនេះប្រាំទ្រុតដងពំចាំងដឹងអានេះយ៉ាងអានេះមត្របង្កនភ្លីទីមគិតណៅអោអឹកស៊ីទីនត្រងតើឡាប់អាតនៅរបកັບម៉ាក់វីទៅគាត់ប៉ាំងទីនត្រងគេទៅជីលឹមទីនៅរិះទីណរដឹងត្រងគឹះពំប៉ាំងត្រងពំចាំងដឹងកនភ្លីឡាប់អាតហាញ់ជីញពំចាំងមត្រទ្រុះរីមជីញសាច់ចិនរិះសាហួយត្រងនៅរបកັບប៉ាំងចិនរិះលឹមហទុចត្រងរត់បុណ្ណារដៅក្រៅបុយកនភ្លីប៉ាំងនិពលហតៃមឹងបៃជីញសាច់ណៅជានៃដឹងគេស៊ីនឆ្នាំបារពោបយត្រោបើទៅមកឡៅអោមិញបាទត្រង់ពើមចាំងលំចាច់ចលៃប៉ាំងបៃក្រាក់ប្លីរអូព្រិញពងៃវិសដឹងអានប្លីប្រងហើយមេតាំងកាន់យីអេប្លក់លិចទាំងអីក្រាស់ពុយកាន់ប្លីប៉ាំងនិពុលយុគបលកុំឹង
3: ពកេតណាត់ចិត្តមួយខេស៊ីនអ៊ុយបានញ៉ាយរចារបកមកហបកំបញ្ញិលាំងត្រង់ឡាំងសះទេតណៈប៉ងត្រង់ត្រង់សាក់រេងគួយញឿនព្រេគូត្រង់ចាំងមីងប៉ងត្រង់ចាំងបារផកតរាអ៊ុយបានញ៉ាយរចារងឿនទឹកកងហាងបកហបកំ
4: เกี่ยรอยตบดังตงลาเปิมจางปังเริ่มตรียงลำรอกรองกาตรองลางสายแต่ตะนะได้ปังตรองจางมิงอกอมโซโอจีรอยมอยลังไม่ยบเอาสินเรงเตาจะสินอุยนำแล้วก็จะตรองปะเตียวมองปังปะเตียวไม่เรงกาเรงกระโซอุยนำเลยไปจากแต่ตะนะได้ปังกระจุงต่างบาจมวยเพชรเปิด